0: คนเลยสิเฮกโยบดาลำช่างหลับไปเอาว่าก็คือมึงเฮกตัวอีดาลีลีสิลีบะมึงชิมเยี่ยวดาชกทารบหักจ้างกันเด็กขัดประกุมเฮกตัวอีดาเอ๊ะชีดียำนุ่งไอ้บุคคลนี่นะมังดูเลยว่ายิ้มชิดาจึงมีนิพามนะลีว่ากิทมุกตารุกชารีนั้นช่วยได้ยังมึงต้องทุ่งพอจะเหรอไอ้จังเช่นเราต้องที่ยังไง
1: ลับนี่เป็นหนึ่งดีก็น่ารัก
0: ไอ้อุโมงค์ว่ามึงจะทับกษัตริย์มีเนี่ยไอ้กิมิงนับปุ่นชีบะก็เว่ย
1: ปุ่นชีบะ
0: เว่ย
1: ปุ่นชีบะหายไปดูนั่งนะ
0: มานี่มานี
1: ่นั่นมิงตียามนะตายนี
0: ่โอ้
1: นั่นสักทีนั่นสิเต้าคน
0: ไอ้กิมิงชี้หาหน้าตาเราบร
1: อค่อยนี่ตายนี
0: ่
1: นั่งตียามไปให้นั่งตีชาเกย์เลยว่าอาสมนารักชิงกันรีสุกิบีดานาทับชุยหายมีมาติงชุยามปังกันลีมีกิว่าบัตวาบีบามาปุกชุยามเนพาวามีนี่หายนี่คุณกิมยามนั่งยามนั่งทักกันนับปนี่นี่เย่นั่งสังจุพะจิงว่างามบุษูตาบยามนั่งตรงหายไอ้นั่งปูอุณปัตต้นนุ่งชีบนี่นี่นั่งไอ้ตอกฉันน่ะสิเน
0: ี่ยไอ้สูนั่งอยู่ที่อำนาจที่ดูดีงั้นสิเด็กไอ้คนนี้ไอ้ตอกฉันน่ะสิน่ะเต็งปังน่ะสิไอ้ตอกที่เปียสังกัยสูก็ยังไม่เป็นคนเลยบ่มีนี่ไอ้ตอกนั้นสารีบัดทุ่มกตารุขารายปลังคนนั้นมักน้อยนับพัจจัยมาสานั่นเลยดูไอ้ตอกไอ้นับป่ามาพุชักอเมตังที่ยาวที่ไอ้ตอกมาซึ่งตังที่หน่วยเตะ
1: อีต่อปามะกรีนูไฮบีอยู่นี
0: ่เออไอ้นับปามะดีต่อไอ้คุยไม่ได้กี่ปุ่นเชื่อในปุ่นเชื่อมาดับเจียงฮับแล้วก็ปูวะนุปีชินะเปรียงชาลปูวะพิงารุกไฮบดออดุนี่ต
1: ่อพิงารุ
0: เฮ้ย
1: ข้างนี่ต่อนั่งปูลูกหงเกไฮบรานี่จ้า
0: ก็ได้ไอ้ลูกหงนับปูนับนัดเตะต่อไอ้ที่ลูกหงเลยไอ้จันปานี่เลยมาค่อยถึงด้วยลูกหงไปใหญ่พัดทงนี่มาตำดามั่งทานนับปูนั้นนับพิงารุกเนี่ยไอ้นับปามีบุตรเต้าเกิดถมกตารุกมรักสิทธิยอบุอุดีหายเจ็บนี่ตา
1: ไก่สว่างกันหน่อยต่อ
0: ไ
1: ปชาสิลีใหญ่พัดทงนี่ยี่โอรปฏิไอ้นั่งสาวนั่งชากัน
0: โอ
1: ้ชาสิงกิติพัชนะสุสารเกต่อ
0: ไป
1: ก็รับมาตั้งแต่ปูแก่ไป
0: ไอ้ต้องนะชาบลอยรับมาตั้งแต่ไอ้เหตุลอยเกิดต่อไอ้ตัวยามหนุ่มอะไรต่อไอ้มาตั้งจานะช่วยนักเสกมาสิ่งนั้นไอ้คิดตั้งทุเรียยกจากใครก็ต่อ
1: จ้าลูกต่อไอ้ชมเลยเขาเรื่อง
0: ฟังอีกฟัง

0: เฮ้ยมาม่าไอ้ฮะเลนเฮ้ยนักข่อยบุกนานตั้งเลยจะบรานี่สักเฮียก็ดูมันมุสักครั้งนู้นครั้งเดียวก็ตัวที่เอาวางกี่ปันหัวรุมสักครั้งจ้าละไอ้ตาเรียบรานี่มาม่านังบัว
1: มาไม่บ้าไม่บ้าละกันนี่ให้บ้าเปล่ากะมาถือปีรักตีใครหนูก็ยังคุยเรื่องเกี่ยงละบ้า
0: เฮ้ยเราอยู่รุกไปตั้งไงอยู่ด่าย
1: ังนุ่งไงเลยพัดเสียดูดีไอ้ไม่เข่งตลกทุกเช้าลูกที่เกี่ยงเอาตั้งไงปีน้ำโคยันนักข่าวตะกี้จะลูกขิดตะกันลูกท
0: ุกเช้าโอ้ปุ๊บโอ้ยาเร่
1: พี่รวนดูห้องตรงนั้นประตูสิไอ้คนเดียวเราทุกเช้าลูกที่เก
0: ี่ยงเฮ้ยอิชยุ่งมาสิเฮกอยู่ตรงนี้ตายท่า
1: สิคนเดียวเสียงตรงห้องตรง
0: ก็ได้พี่รวนห้องตรงเกี่ยงอ่ะช่างจังก็จะหูมังนึกปุ๊บจบลบนี่ให้
1: พอดีฉันหูมังแต่ทุกเช้าเราละไอ้พี่ฉันหูมังหูมัง
0: ยาเร่นี่ยาเร่นหูมบุรนุว่าให้หนูดมอิงครับ
1: ไม่ป่ะ
0: งั้นก็ให้อังกังหินดูกระไรกระเจนนักขึ้นเนี่ย
1: ลายตั้มลุยสักนักหี
0: โอ้นั่งอุตบุตรดีทันตัวมหายใจมีกระไรสักครับจะน้อยนะ
1: อะตุ๊ดีมวยบ้าอิมุงเดลังเชลสิระ
0: โอ้โหมาม่านั่งไหนฮัลโหลปกี้หน่วยประตูอุตเนี่ยไอ้สูงทุกหน่วยครับจะนี่ไงอะตุ๊ดไอ้คนไอ้นั่งหลังไปชั่งลูกปกี้เชนตาลูกปกี้วาดีกระอินต่างดีเนี่ยนั่งบัว
1: เชนทำดีดีมวยบ้าบ้านเฮนมารู้หัวยัยหัวตุ๊ดีมวยบ้าให้ช่วยให้บันนี่先读个样不了不
0: 给。哎，也没，还读的，能给啥呢？没人说啥。
1: 哎呀，没人差不不过，那不碰了不了呢。
0: 哎，没的那边呢，楼上啊，我们当初来是看了呢。哦。还有哎，那用的来了干五年了。
1: 啊，都的，也没碰了不咋的呢。啊，都，马东的的，阿木在那弄起来没吧？
0: 嗯，我当的在路去个看了妈妈，啊，都给马东的。能够一个一家亲个好老母爱那里面那边那看哩吧，那地那我刚来走路呢，那平路那个也哪里都不
1: 啊。啊，啥特别贵嘞？还的呢？一般都走路不呢的。
0: 啊，一个不亏，一年不亏个的，啊那一个的要的过。
1: 啊那一个要的耶，亏八分多，八公路不多的，弄那个了嘛嘞。啊，都那您他们这里还好些，都看得呢。
0: 哦，哎，马路那边能拍的的来不呢？那就阿个有路送俺们的，把我个送的打的。ว่าขังด้วยตัวตาเรตัวยักษ์เช่ขังเรตัวลายรบายไปเช่อะตัวไอ้บุตรหางหักตร
1: อหางเอ๋หางเอ๋หางบดันนาทีด่าทักนักขี้ปน้า
0: ไอ้จอยจันเนี่ยไอ้บุกเรียนทักลีบ่า
1: อะตัวบุโรมาคงมาคุดยางงี้ทับคุดิงนังงี้เช็ดตกจากทุรกบดัสุมาสู้ตายมาสักพัจจบกี้มาตีห้องนั่นลำจะสุพัจจัยอชินิดนะ
0: อะตัวสิ नंग दिकरी खुममे
1: करी खुमुनेगे हरागु न पुनिंग द लोन न नक्सरी बने पेंजरीबा
0: दुदी आइ नगा से यम द हलाय फिदी नंगि लाइवान कोबु तारेन
1: अदुताई आइ कोइ दिने लाइवा का दो हाइ जलाक से देखो अदु नंग ना हाथु हाथु हलगली बसिबो मरा मम दिले रंग दो माले मदुनी आइ नि याम न खंगनि बसि
0: सोन थोक पा हाइ दुनी दा थबो म फम म सोबो लोर गने ಅತೋಪ ಮಫಮ ಮಮ ದೋ ಮುಕ್ ಚೂನು ಬ ಹೊನರ ಕೋದ ಥಬಕ್ ಚುಫಮ ಯೋರಮ ದೈದ ಥೋಂಗ್ದೋ ಹಂದಕ್ ಯುಹಾ ಹಾಕಿಬಿ ನಮ್ದಕ್ ಹಿದನ ಲಬಿ ಫೌನದ್ರಬ
1: ಇಸ್
0: ಅದ ಯೋಕ್ಷನ್ ಬೈ ಯಾದದನ ಐಸೆ ಯುಮ್ ಲೋಮ್ ದಸ ತುಮ ಹಲಕ್ ಪನಿದ ಐನ ಲಕ್ ಶಿಬು ನೋನೆ ಅಂ ಕಾರಬ್ ಜಲೋ
1: ಶಿಬು ವಾನೇನ ಐಗಿ ಫಮ್ದ ದಿನಂಗ್ಸೆ ನುಮಿ ನೇ ನುಮಿ ನಂಗ್ ಲೈತ್ರಬದಿ ನುಮಿ ಥೋಕ್ ತಬ ಅತಿ ಯಾಗೋಂ ಬನೆ ಐಗಿ ಪುನ್ಸಿ ನಂಗ್ ಉಬ ಫಂಗ್ಜಬದಿ ಅವಾಂಗ್ ಬಥಾ ಖುನ್ನ ಲಾಂಬ ಫಂಗ್ಬದಗಿ ಹೇನ ಹರಾವ್ ಜೈ ಐದಿ ನಂಗ್ಬು ಇನಾಕ್ ತಗಿ ಸುಕ್ತಾ ಹೆಚ ಥೋ ಹನಿಂಗ್
0: ಓ ಇಬಿ ಮಾ ಮತುಂ ದದಿನ ಖಕ್ ಚ ಥೋರ ನನಾಕ್ ತ ಶುಂ ಕುನ್ನ ಲೈರದಮ್ ಐನ ನಂಗ್ಬು ನುಂಶಿ ಜಬಿ ವಾಸಿ ಕರಿ ಹರು ಖುದಮ್ ಲೈತೆ
1: ಐಬಿ ಯಾಮ್ ನುಂಶಿ ಬಿ ಬಸೆ ಐ ಲೈಬ ಯಾಮ್ ಫಬನೆ ಹೇನ ಮು ಪೆಂಜಬದಿ ಪುನಮಕ್ಸೆ ಐಗಿನಿ ತಾಪಿ ಬಸಿನ
0: ಐ ಅಪಂಗ್ ಬಿ ನಾಮ್ ಕಿ ಮಪೋಕ್ ತ ಸಿಂಗೋ ದಬ ನಂಗಿ ಲಮ ಯಾಮ್ ತೋಲಿಯೆ ಅದು ನನಿ ಐನ ನಂಬು ಕಯಾಮ್ ಶಿಜೆ ಕಯಾಮ್ ನಿಂಜೆ ಹೈಬದೋ ಉಲ್ಲಿ ಬನಿ ನೇ ಮಮ
1: ನುಕ್ಸ ನಿಂಗ್ರೆ

0: ครับนุ่งหอยครับจิงกับพังบปานุ่งครับมาเรียนครับปุเรลูกชะลอยจันลูกชะล
1: อสุกยามนะปุเรสิบุไอ้คุยนะดิกะรีปีกันเนี่ย
0: กะรีชุปีกันโนตาอะไรอะไรปะซามินนะปะฮะซามินนะปะนี่ได้จัน
2: นูชิดะอิโตนังเชนังนะสุยามปุเรสิบุติเนไอ้คุยกิดิกะรีฮับชิกิเนมามา
1: โหยนะฮะไอ้คุยกิลูดะซังบงาโดยายโทก็ทําบะนี่คันเลยอ่ะหางามครับก็ยินดีครับก็เฮะก็ดุมังไห้ดิ
2: ต้องงาชินดาชิบูกะลินชังชาชิไอ้ต้องต้องจานิงบ่มตะดิไฮบิโอบ่ดุทงเฮ็ดซามินเนอร์ชิอะดุบ่เนต้องมะยักเลยบ่เฮ็ดมะนันสุบะอะสุบิเฮ็ดงานทักปุบิขอหายังอีต้องยุมดะหันบ่ดุซุแน่ไอ้คุยไม่เตยงาคานสุบะเฮ็ดอะสุบะโดมะยุมหักดุนี่ต้อง
0: หันตักกะลุบนะเตต้องจิงตำทัดอกนับยาบนาตี
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: ไอ้คนเดียพังบะปูชูตั้งกี่เกี่ยนเดียวนแล้วคนตั้งป่าตั้งพังบะปูชูไอ้คนยิ่งสิงเดียปุกลิยิ่งมีนารีปนี
2: ่มันเองมันเองโอ้มันเอง
0: ไอ้ตาโอมาดีฉันนี่นะปุกเจนเชงนับปีประตูไอ้ฮาร์เอานับปุกไอ้ตาไอ้ชาสิงดีก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเล็กเลย
1: นะชาสิง
0: ชาสิงมาสู้ดีนี่
1: เล็กแต่มาลุยจะขี
2: ่아도이따아이나사오하이즈람바핑아르꾸부사르브로이따
0: 아이따오기양아앙칭짜롱키로이칸두나핑아르차트리차가니따
2: 호이호
0: 이짜기루홍빠능나바파쩌나차가니
1: 하이리시부무이바바나하나핑아르차와이나헤라마브로
2: 아이나이따오다핑아르차나바싱가람바니이사싱짜고차리파라바มาคอยมาคอยกี่บุญชี้ใหญ่ประทงนี้มาตำดาให้พอดีลุงมั่วมาตำดามั่งทานปุ๋ยไปเชียงดูห้ามนั่นน่ะปะให้ไ
1: ปเลยไปเลยอีบุงอีบุงว่าอะไรนี่อีบุงจะสั่งแล้วก็พี่หงดุแล้วก็พ่อทานน่ะประตูเลยสิ
0: ว่าที่ได้จังไอ้คอยพมินนั่นดูน่ะวารีว่าได้ฉันน่ะไปสิดีย่ามันน่ะไงโอ้อาปะโกคนนี้ไอ้กี่มาย่ามกี่มาจ้าเจมส์ตกน่ะคุยคุณชิดเลยตั้มคิบันนี
1: ่โอ้อีบุงอ่ะเจมส์ตัวอีบุงกี่ยามบางกี่มาซาร์อ่ะ
0: โอ้ฮ่าบ้านนี่ไอ้กี่ตาดกี่มาซาร์นี
1: ่โอ
0: ้ซึ่งผู้เจมส์คังเพร
1: ็จยามนั้นมันนักขังไอ้บุงเจมส์ตัวไอ้กี่เฮกพมินะบ่ไอ้บุงจับถอยกี่เดลเรมบันนี
0: ่
1: อังกังสักปีนึงไอ้ดกี่เลเรกปุ่นน่ะบีเอลัวร์พาวกุเลเรมมีบ้าสนุกสิครับอ่างนี่ดาไม่คุยกี่มุงก็ไอ้คุยกี่ตาเจ้าคุยกี่มุงก็ดีเนี่ยอีมุงไม่ต้องมีสามีทั้งมีนะแต่เนี่ยยามนั้นนุ่งชินันเลยไปจ้านี
0: ่
1: เจมส์ตัวไอ้คุยกี่มุงก็อีนั่นมากันนะดีเนี่ยมุ่งเห็บปุ๊กซะบ่มาซากุมเนี่ยยุคีบันนี่มี
0: อ
1: ะดูมาบุบโหดการีให้เนี่ยตาขี้บุบกาบดีดีอุนักขี้ดีคุย
0: ฉันยี่ว่าชุ่มมันนี่เนี่ย
1: โ
0: อ้ไม่คุยอีมุงไม่ต้องนี่ฮงจิกชูอะดูนุ่งชินันปนี
1: ่โอ้
0: เจมส์ตัวหงสิกตีบอดการีเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มปัตตานีมินิสเตอร์ช่วย
2: อะดูดิไอ้ตัวหัวที่คารุคุณรูยามันเดือบลับเลยร์มันนี่นายที่มินิสเตอร์อะมันเลยร์มีนะดูเพราะไอ้ตัวกูทาร์สิมันช่างหลับกี่วันมันนี่เฮนุงาละกันไอ้ตัวอีไปจับถูกดูสิกูดูสิงั้นสิ่งที่รู้จะไม่เท่าเจอกันซานะทั้งหมดตัว
0: ยายตายายตายตาย

อากาศวันนี้อินฟานเฮาจิกโลดิสิเฮาจิกโลบิดาสิตงานตงานเต็นตักปะตงานตงานว่าพมกะลอยนะบะมณีปุรีฟิลมิเซซิงไตบังลีลายอบลักอีบะไตบังมิยอยบะไอคอยมินงซิมาเลมซินบะทงนะซันตกตุนาอัฟฟะมาเลมมออยนะนะบะฮอตนะมินะคิสิกะลักปะมิฮอบะยิงทินะบะกะยาสิมาเลมดะกิลาบนะทงคระสิว่าพมซิกะลอยนะนะคุดอลยะฮันบะดะลอกะซัยเวฟิลมด็อกเตอร์เฮโมกิเฮลอยซาริตากัซมินามาดิสุเรนอันนี้เก็บปนบกคอนเซลดาดีปาวัยคมนาไซเรงบาจีสุจีสุรจันดาเซอร์มานาเซรังบาอิเชนีคุดอลตัมเซรีมีอันปนตามินาเซ

ง่ายชานูคาเลเกรียงนูลาบัทังทังตุกะง่ายจำทังดำนูเล่บัซัมกะอิปุยชนโดนอันยาลังเบอไกนะลูชินทังนูตูดำเรบัทังอมลุมิกนีนามีบิงจะชากะกะดาวละดิจอมีบิงจะดิงชวนการวย

0: 新家的，新家的呀，
1: 大丽姐，
2: 干啥去姐？
0: 新家的，嗯，我怕没事的来的吧，好新鲜。干哪来着？这帮阿哥为什么跟你过？
2: 干哪来着？这帮新的，他们都差不有呢，还哪里对的姐？啊对姐，你爹们来不嘛哩过？
0: 来不是弄阿人个的吧嘛哩？伢们应那接呢喂？都，阿兰帕的头来哩吧，好新鲜，没啥事伢们难呢喂。
2: 姐，姐，阿的一滚滚的投了一本的毕业喜布，阿喜布阿快不忙了着呢。
0: 嗨，为什么嘞？不不的，没空讲的嘛，咱们开始来了，你还多呢，这可以还得不多的。
2: 姐，阿喜阿快不忙你的，不不不不，
0: 不不呢，麻烦不是的，我来说不是的，
3: 不不不不，错的。亲家的个一个呢？
4: 亲家的呀，伯伯的阿英呀，伯伯的亲家的，
2: 伯
4: 伯伯伯的阿英呗，
3: 伯伯
4: 老我，伯伯管的老我，伯伯
2: 伯伯
3: 伯
2: 伯伯
4: 伯伯的亲家的，
3: 伯伯。伯伯，那我该不能去的吧？ไอ้คุยบุกองทงตุนะจันลีบะกะรีกินโนบุบอกไอ้คุยบุทาดกปังอำลากะดระหายโอบุบอก
4: พิชักลิงไอ้ตะเกบุบอกกินังกะละสิดะสาวรักขีบะนะคุยบุกองทงปะนะคุยบุกะรำนะกาวกะดอริบะนอยชูซา
2: บุบอกบะบากะอิมากะนะไอ้มะจะดีบุบอกนังเจนักวิ่งกำลังจะทำมาทำกันอะไรนี่ให้นะจะขี่ให้บุบโ
4: บ่เฮ้ยเฮ้ยบุบโบกี่สิงการ์เลยบุบโบเนี่ยมาตั้งคาราบุบโบกี่คงกังอดุดะเลยรู้กี่ให้ดูนัดสรุปเนี่ยอดุบุเนี่ยคงกังอดุดะเลยบ้านนุ่งไห้รักตาบัดกี่บุบโบน่ะโฮมาสิดะเลยรีบสินี่เนี่ย
3: คงกังอดุดะเลยบ้านให้นัดรับดียิ่งได้หลักพัมทอกตาบรานี่บุบโบบุบโบคุยบ้าบ้ากะบ้ามาช้ากะสิบุอาบุกี้อาปุกบ้าน่าชานะตับรา
4: ให้ได้ให้ได้โก้บุบุกี้ไอ้ยิงพี่ให้ได
3: ้อาปุกพี่มาม่าโอ้ยระบดีอีมาดูกะรีชารังกันดิกะรีทักลังกันดินิ่งทำกี้ไอ้ยิงบ้ามารักสิดาอีมาดูกะรำนั่นเลี้ยงกันดิไอ้เบสยามาคุยกันพัมถูกตับราบุบัว
4: ปุ่มน้ำหักบุบุกน้ำมันติดซาดบันดังหิงอักตัดินเฮ้ยสุซา
2: Bubu, bapa aga baca guna bubu nungsi dera baju. Ima aga maca bikin aja bubu nungsi baya depan ni bubu. Makoi na bubu punya na boi na beri baju kain kena bubu.
4: Susah, yari, yari toklo bubu kita mengandre toklo susah.
3: Bubu, kena deh. Hujik pangtho kado riba thoram masya. Hek loi baga yum dah lase. Bubu lagi coba yum ado.You mo you hai ba ya diye bubo
2: bubo ise nai ji ha biyo bubo
4: isu sa bubo yumma do da halaki roi yumma do bubo ki di thawai ni ne thawai da gi su heli ba ma si phana oi do na su yumma do da bubo po tha ba phang de ni he isu sa yumma ma pham ma si da di ne yeng thi ba mi hou baกลักปะหายบดออมัตยาวเต
3: บุบอไอ้คุยนะปิกลิงไอ้ไอ้คุยกิขุดอเสปายดุนะให้นาทางบตัมบิรักิบดอนังนะเนบุบ
4: อบุบอกยายินติ
3: บุบอกิจังไอวารีนะไอ้คุยกินักสมิไซโอรักิบันเนไอ้คุยนังไอรบดิบุบอกนะคงงะดุดะกิกลักปะดุเนบุบอAduh, bubuk nak oleh semua masih dah.